0: ใช่ไหมไอ้เรื่องนี้เอามาลักจูเราจะมองอุตโตนับฟังเห็นมาแต่ทีแรกเขาเห็นในมือช่วยงานลักจูมาตะโพงตะจูงานลักจูกุลิมาหนึ่งมาอันนี้เราคงมีทางหนึ่งที่อาจารย์นี่ลูกตะโพงที่ช่วยงานลักจูมาคือวันเดียพักจูมาคือวันเดียวเราเยี่ยมมาจะมาพันนกเจอมิตะโพงชิตะโคตะพันนกขนาดปัตุชีวิชิกุนิเดินขึ้นนะ
1: ข่อยนั้นมีอาดมีพิพัฒน์เดียอยู่จะกัดตักเสมากับเ
0: วข่อยนั้นมีเจ้าพิพัฒน์เดียวัดตาม
1: อินเอาหนังมัดนกขังอายุมาดังมัดนกขังเดียคุณเอาวุฒิตข่อยนั้นมีพิพัฒน์เดียอยู่จะกัดตักเสมาสู้ยากวิทพิพัฒน์เดียอยู่จะยิงรุมันเนกวิทดานนะอาคิกสุยจิบุตรอิสบะโอคตุขักโอคารวิกยุนนักเตย867-979-6123